0: ดไงอีลาละอุรังบุไก่ประชากะไก่เนี่ยบวดไงนามาตาเด
1: ประตู